0: องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
2: ปีหลังเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ละอาหิงตั้งใครเข้ามาบอกเลยเขาตีตั้งใครตั้งไหนนั้นที่ดักปีเซินเว่ยช่างเว่ยขุยห้องใครขุยโจซาฝึกเอ็นปองจอมตามคำหลักหลาชี้จินพินจงสู้จีตั้งนัดตั้งหลายจีเหล่หลักหลานั้นเซินเว่ยจินยงเว่ยเอ็นขุยห้องตั้งหลายมาใครขุยยี่นั่นเซินห้องใครขุยป้องกันโป้ตบลองพิษเปิงโอปาตีข้ามถึงนั้นบริเวณเปียดได้สามวันถึงห้าวันตั้งเซินบีอ้องที่ลำไหลตีตกฝนหลงโดดได้เฮฟางเพลลำเดือบลำหลวงเพลลอยกันดินถูเจอไหลฝ่ายการเดียมขาส่งเงินมาเตี่ยล้างปองกันเดือวิ่งเชียงขลีลาบเริ่นเดิงตัวเริ่นหกไหลจำได้เป็นน้องเป็นผู้เกินมาคาดหมายและเช็ดจ่าปองกันเหม่อเชื่อผ้ากุ๊กตีเย็นปีไรเดินเริงตัวเริ่นหกฝ่ายการเหตุเคืองจากเตี่ยนซื้อฉินจีจะเจ้าเย่เจอหลงจากลันตั้งหลงจำได้ส่งเงินก้าวมุนเสียงไปปากกุ๊กตีเย็นเธอหลังผู้ต้านว่าเติ้งไม่ได้กันเติ้งหยีหลังที่อยู่บริเวณเปียดได้สามวันกลมปองกันย้ำได้จับถ่อมเข่าสตังเปิดเธอไหลบริเวณเจ็ดได้สามสิบเอ็ดวันเซินไว้ช่างไว้ขุยห้องใครขุยโจซาฝึกเอ็นปองจอมนำคำหลักตาชี้จินพินจงสู้จีอยู่บริเวณเจ็ดได้สามสิบวันอยู่เลยขุยจงจางเฉินสู่จู่ต้านหัดอีกนำคำหลักตาไล่ชี้เดดหลักตาเข้าวงในชวนต้านนำคำขุยเลยจงยางเจอจับตาโจนั้นที่ออกไล่อาถางปองจอมเลยเซโนไล่หมาขึงปองฝ่ายการอกจ่าทั้งเซนบริเวณเดิงตัวล้นหกไหลขึงปองขับอ่านฝ่ายการติกาไหลเซนไว้สู้จีว่างหนิงทิ้งปองใครขุยเนื้อขุยลัดจับเนื้อเจ้าเหลวเวงกูหลังโดโจจ้าขึงปองฝ่ายการอกจ่าดีเปิงเปิงกับขึงปองหิดอกเท้าเพียงเพียงอย่างมาตีมันเหตุดีฝ่ายการคักเบียดการผ่านสั่งฝ่ายการตีสั่งฝ่ายการอามาขำคนบังเจอไหลบริเวณเจ็ดเดย์สามสิบเอ็ดวันเซินไว้จินยงไว้เย็นขุยอยู่เวียงคนเมนห้องทั้งหลายมาคายขุยเต๋อกาฝึกเอ็นปองจอมนำคำหลักหลาชี้จินเพี้ยนจงสู้จีโดดได้ฝ่ายการบุสมวงเงินท่านัดนันโนเทปปองจอมนำคำขุยเลอ่องการบุสมวงเงินปองการตีสร้างเลอตังในตรงถมอาจวงขึงปองผลไหนเปียงเพิงเหตุดีกระช้าอกจ่ากำจันเพิงเห็นนานคักปีดีตอนเจอไรขึงปองขับอันฝ่ายกันหลักหลาตีกาไรเซินไว้ซูจีเซินไว้จินหยงไว้แอนขุยจูเหรินว่างหนิงทิ้งปองไคขุยอีกด้านคำบริเวณเจ็ดเดย์สามสิบเอ็ดวันขุยตั้งเซินปองการโป้ตบลองพิษเปิงโอปาติข้ามเติงอีกสืบพินขุยตั้งเซินอยู่สิบสองปะน้าโจว่างไคเนื้อขุยลัดจับกว้างตีอ้องการกู้หลังโดยยกสูงฝ่ายบางหู

0: ทำไรดูเหลียงก้าพ่วมพันกำเจอเปิ่มมันไก่เฮือนปิ้งหมุนมวกจีมกาจวกห้อยจวกบอยพวกไฟเตียนซื้ออีกเหลียงก้าม่านเมืองมากดีเกียนหึงท่าเหมือก่อนเหมือนหนังเมืองกุ้นฟ้าล้วนตัวมีหมวกเขาตีไข่ออกดวงอีกไม่เจอก้นสายฝนลงมาตั้งจางอ่อยย้ำหน้าปีนตึกหุ้งกางปูออกพ่วงผึกกินเจอก้นหน้าเอิญโม่ซุ่งเหนียวโอ้ยร้านในเก่าปีนก้นกำกันควรเจอคนจริงละตั้งเจอคนมีอายจื้อปิ่นนั้นสาไม่เก่าตีเลยเข้าม่านกะกำลังขัน
1: ไว้
2: มือเลยหาเป็นแว่งเนียงสูจีไปรุ่มเนียงนั่นเอาเขาขี้อ่ะพงตันออกขามคูนมา
0: ไว้เขาก็ไปอ่ะจะบ่ฮิปผิดที่ใดวะ
2: เมื่อไรอ่ะฮ่าพวกนั้นกุนตู้สึกยิ่วจี้เขากี่อ่ะสี่บดีหลานขันพายกับไปติดส่วนเจนเข้ากาดทีละยุ่มต้องเสียงจินกงโจ้ตุ๋ยของสมาร์เกอร์เหตุเลอะลากเอาป้อเพิกเมื่อไรมาตู้สึกก็ยังปีนผู้เข้ากาดแล้วหูไปติดตกเสียงขีดห้องมาเก่าทั้งโกสู่กินข้าวนาก็ยังตันสึกปืนสั้นฟันสู่เต้าเข้าถึงป่วงม้าแผว

0: 走掉，当爽怪树米走断，阿米龙好米冷沙。
1: 走弟弟来，米少。
0: 走掉，同喊嘛，赶紧你落好王崩，赶紧提拉就莫热，提拉提来等，好唔去走转，提拉来得慌，好过光电热。
2: 哇，米少，喊我妈妈来，够棒啊，够棒啊！
1: 这米少，喊忙不给门话了，搞多没得这根根毛。
0: 一到啥时候，套路么么样？ผมกันที่ตับซากว้างปึกหูหลังพุงเสิร์กตึกโตเมือง
1: ว้านี่กลุ่มเท่าสามปานทิ้งใจลูกไข่เฮาสู้ตัวงกะล่ะตับเปียดซาปึกคุ้งกลางสั่งที่ได้ดิ่มปีเมืองคุณเขาเอามันถกไปแอ๊ด
2: มีสาวถึงมันรั่วรู้นั้นเปิ้นห้องมันที่สาง
0: อ๋อมันรั่วรู้น่ะเปิ้นห้องอาปีนมันจินตู้ชื่
2: ออ
0: ๋
2: อเกาปวงอ่ะถึงมันนั่นมาจิ๋วปีนซื้อเขาเตียกซ่าขายซ่าลันเข้าถึงเมืองมงอะไรเข้าถึงอูบ่ายเอวอ๋อน้องปีตั้งไหนพอเพิ่มไกอ่ะไว้มาเจ้าปีนเขาอ่ะ
1: เจ้ากุนซื้อแล้วนะเขาเอาย่าแผ่นผึกเสื้อเขาเหมือนหนังหมักกว้างอับมีสิงซื้อเข้าเฮิร์นเลยกะก็เหตุเธอหน้าเฮิร์นกิ้งติงติงเมียนชั่วน้า
3: เจ้า
1: เมียนชั่วน้า

0: 来的时候，绿多狗庄街，低门铁河旁，看楼树船上，感恩的热捧，好冷食多门，本门走红线，并别和亚度，好树熬根啊，快把根念念，并别紧泡泡。Ở răng quải mồm, su xoắn múc con nụm, su dùng khám khuẩn mọc lỡ tăng, khám bay xin tăng đi. Vườn khay hấu su thỏm chiếu toang, đoàn miếu kinh ra quang. Bí quang núc chóm nạ, giả bà hạp khám bơn, nạ hơn năn liều lìa.
1: Qua bơ tiệc sự hảo, hơn bảo bí lúc bài.ไอ้ปืนตั้งกับโกนหนังป่าวนปีปีสู้พีพาตวนลา
0: เปิ้นสวนวาสู้ถ่อมทำดีจอมเข้าเจอเมื่อเลยยินเหตุจอมหาหอมสิ้นตั้งเมาเจอเจอปิกด่ากว้างความเจอกูยิงใจกูวันไงเผออ่างห้องผ่านสร้างดีงับเสียงดีสังลังโปเผาตั้นปังลา
1: 在老虎窑登榜啊！光芒断海洋暗怕无人，心坎锐利古文登马冠，古爽滚武冠蒙带，干安火痕威马冷，
2: 在老火痕威马冷。

ยะมตุนนาไปนาลูนามควันก็ยุงเวมจันองลีลีควันไอโจบรังแพะตุมติกไองูไอมควันเรียมควันแดแพะก็อันเทียจุงพอบูกานามชามโลมโลมีว่ามควันก็นาเลียงจูมควันขุนนามี

นั่งเดมควันตัดไอเฉยเวลาคูมีคำสาดุไอแรงอย่างฉันตัวเถียดจูยิ้มแข็งยันอ่ะไม่ชาแพ้มีมิจฉุนไอ

อันเถจุงพออมิวชานี่ก็มุงตันโลมโลทะงาชนูไออมิวชาละไงแรกไอกระชราทะมิงากระมุงตันทะมิงาจูรุมพูนาวนิทะนากระลิกิงกามิกาติมอันเถก็ละบอรุมไอชานี่แรกไอยาอันเถไปมาตุนานาลูนามควันก็เมียนมุงตันครันนายุงเวมจันตะชีควันราควันไอตามไอโซรามิดหมูแอบควันเรียนจอมตัดอยู่กา

0: 播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破价天五千出柜，
2: 减低十三百下，
4: 李苏武师傅，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 风太爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好干农内农发电，为了高山美。
7: 风太爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒。ฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในเขาสั้นไหมปอกนี้ที่เพียงนี้มีเส้นเล่ยช่างไว้ขวยห้องผอมโจ้พยายามใจหำเหียนกระตามใจความสีจินพินจงสุจีปากก้ามขนนักจีเนี้ยใจนักนันเส้นเล่ยจินรองไว้ยังขวยห้องผอมโจ้ตังมนพระเตียดจงกูพระเตียดเหล่าพระเตียดมันพระเตียดไทยกูป้องกันอยู่นำเมียไม่กุ้งหัวเขาไปกันเดียฟันด้วยตามอาจยาบอกที่หอยหกสิบเจ็ดเฮดัยตกตีปินดีวันสามคำถึงหาคำบานเมืองปุ้นไปร้ายตังเส้นหีเจ้าปัวมีฝนหาลงตกตองหลายฟังตาจองการนำถมนำนองเพียรพยายามรับฟงหนีเซียงเกอรี่ลาสปีหนีเคิงไปไปวันหนีนำหือเจ้าปัวกามาตกตึ้นสังเตียงเฮดัยตกตีปินดีกึ่งมาทลายมือใส่หนังสือกับจองการสั่งเตียงจ้าไหมสิผ่ากดเย็นปีนี้เครื่องปีไปอ้อนตาสดายการเฮ็ดสางฝ่ายไปเตียนซื้อสินซีคมเปิ้งขึ้นเนื้อหนีฮอดถึงเก่ามันกดเย็นไปทลังผู้ออกปากพระเตียดอ้ามลีกาพระเตียดยีร่างหนีอยู่วันซ้ำคำจะเขาเฮ็ดจองการอุบโจตัวกันประเดี๋ยวกวยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทีเดินเจ็ดตะกอก31คำเส้นไว้สังไว้ขวยห้องผอมโจ้กายำใจทำเหียนกระตามใจความสิจินพินจุกสูจีอยู่เล่นเจ็ดตะกอก30คำผอมโจ้จงยังเจินจิจิวปากก้ามหอนักเรียนหนังดวนปากก้ามหอนักจีเนี้ยใหญ่นักนันเพียงหนึ่งใจความผอมโจ้ในจงยังที่จับกับนันที่ออกความเจียงยีอยู่เส้นเห่ากระตามไปคำตองดังการว่าทู่ตังเส้นปีหนีเครื่องปีไปอ้อนคำตองจากไว้การเกิดปองตัวมานันวังนินผู้เป็นสมัยสู้จีเป็นเก่าจูพอมพอมโจสำเนียนเจ้าสื่อจุดีที่ใดกำลังใจคำตองเดินการสั่งเตียงวัตถุหนังโขหนังจองคำตองเรียบเฮดอกเป็นยาที่จับกับนันหยับดีการปุ่งหนึ่งคล้องสั่งจองการสั่งเตียงอามาคำโขอยู่เฮากินฟงหนีตามหมันเวินเล่นเจ็ดตะกอก31คำเส้นไว้จินรองไว้ยังหวยอยู่เวียงมังเสียหงพอมโจตังมนหำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสู้ฉีติดตัวจวงการกึดปวงเบียกเงินดันคำปากก้ามขนดังนั้นเด็กเดียบกระดามใจความผอมโจการกึดปวงสั่งเตียงตั้งในโฮงการเบียกเงินดันคำหาฟังข่าวการปรึกษาการกึดปวงผินเจียดนังซื้อปิญญาเพียงหนึ่งจ้องใจกาดดีตึกปุ่นกำจอยบานเมืองยินนานปวงเนื้อมีนำเขียมนำลีซุ้งนันออกมาคำตองจากไปการถามตินักนิเมื่อหนาวังนินผู้เป็นสมัยสู้จีเส้นไว้จินรงไว้ยังหวยชู้เจินเป็นเก่าจูพร้อมอย่างปากกำเล่นเจ็ดดอก31คำดังเส้นพ่อที่เตียกเมียจองกันพิดาดปัดยาขำมดขอบเลี้ยนซื้อผอมโจ้สืบผินหวยดังเส้นหีอยู่12ปานาเจ้ายกเฮ็ดผอมโจ้สำเนียนโฮงการจูดีนหีที่ไหลยกสูงความเกิดราจากันทุกโดยการทุกถามตินักเหอบานเมืองขอบต่างเตียคำเกียนเคียงการฝั่งมันกุ้งเอาจวงการโพธิกาการเดียดเตียงเมียคำบทขอบเลี้ยนเขาเหตุการพิดาดปากยาต้องปีนการถามราชการหักซาบานเมืองขอบต่างเตียคำไหลสวัสดีอามาคำตาดีจมไร้นันคัดเคียงฝ่อโอปากตู้บานเมืองไปหุ่นมันตัวจวยหุ่นไต่พระเดียดเห่าซาสุ่มการถามตินักเขาเหตุการเตียงเมียปิ้นฝ่ายออกย่างเขาเหตุการโพธิกาการคำบทขอบเลี้ยนเขาเหตุการจุไรเอาเงินโจกุลดักนี่ออกต่างพระเดียดคำบทขอบเลี้ยนเขาเหตุการดินเซียนตูภัยละกาดราคายาเปลี่ยนยาปังฟงหนีเหือพัดติดฝ่ายไปหมผันบันเมืองขอบต่างเตียคำหนีได้จุดเพียนเมียนดีออกแห้งเอียงเปียการโพธิกับการเดียดเตียงเมียขำหมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการพิดาดปัดยาก๋วยเตี๋ยมข้าวก้านไหนบันเมืองยินนานจบเร็วเสียงพัดติดจงโกอันคมเปิ้งกระบันเมืองสวัสดีมันเวิ้นนันเดินเปียดอกออกซ้ำคำถึงหาคำบันเมืองปุ้นไปร้ายในเส้นเฮาหนีจากปัวมีฝนหาลงตกเ ลุ่มลงเปียดถึง14เหล่านี้ห้องนึงนี่ยังจังตกหมางเฮ็บโครงการดาลูอากาศตื้นบอกไผเมืองต่างใดดีเฮ็ดดีการโป้กวนฝ่ายไปฟังตาเพภัยขำลับเขาว่าไปมาการนี่เดี๋ยวเราพอต้องยำหอนฟงนี่ฟังตาจองการเพภัยขำลับนี่ป้าหือห้องสั่งให้หน้าดาวไปจนนำถมไปฟงนี่จองการตึกปืนสั่งเตียงโจลูซุ่มโป้กวนกันสัปสารีจูเจอจูจองไหลดีนางดวนสั้นเห่าอยู่มากกว่าเสียนต่างเขาเฮ็ดจองการฮัดเหียนฝ่ายไปฟังตาเพภัยคำลับปี2008สวกโตฐานซีจีนันออกมานางดวนเป็นเวลายามเมื่อจ้างโปเกิดจองการเพภัยคำลับนักแยกนั่นโครงการที่นักนันสั้นเห่านี่กระทิงนับตามยินนันสั้น1 2 6 2บอกข่าวกันเขียนถีเดะพัดดิดฝ่ายไปเขาเหตุการณ์ฟังตาฟงนี่นั่นขำโคซาซุ่มโจเสียนเซียงชนสีถันเขาเป็นการตื่นบอกจูนุ่มจองการฮัดเหรียญเฮ็ดได้ตุกตีปินดียกสูงนำจังฝ่ายไปฟังได้เตียงเมียจองการเพ่ไผ่คำลาบฟงนี่ปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนหกเซียงกะลีลาสนีป่องทลายมือใส่หนังสือกับจองการสั่งเตียงจ้าไหมหอดถึงสิบเอ็ดจองนำเหือเบี่ยเงินมาตุกตื่นหอดถึงสี่กดเหรียญไปเมียนมบตาไม้หอยปุ้นได้61ปุ้นไป11เตะหอยปุ้นได้61ปุ้นไป65อ่ะพากดถึงปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนการถกถามก็เฮ็ดได้ครึ่งนึงเปิดจองการปุ่งหนึ่งมีนำเขียมนำนี้ส่งนี่ยานออกการเดินท้ายคัดเคียงนั่นนางดวนกึ่งหมาตีดินช่างนี่เมียนมบจองการโทรศัพท์มือใส่หนังสือกับจองการสั่งเตียงกึ่งจักหังเตียนฟงนี่นั่นออกมาจองการนี่ป่องตุกเตือน15กดเย็นโฮมเปิ้งอันใส่เครื่องจักรใส่เตียนนี่อยู่จองการสั่งเตียงปี2008สวกตัวในยินาเซนนั่นปีที่หนึ่งนับตามการก็หอมสอนว่าจางไดหูปีนี้เครื่องปีไปอ้อนจองการสั่งเตียงเตียนจื้อสินซีอันโฮมเปิ้งขึ้นเนินนั่นนี่ตาสดายฮอดถึงเก่ามันก็เตียนไปเตรียมปีกายเวลายำนกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นได้18ปุ้นไปหาพากดถึงตาสดายนี่ฮอดถึงหาปั้นเจ็ดหอย77กดเย็นเตรียมปีกายเวลายำนกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นไล่เก่าชิบกปุ้นไปเก่าผู้ก้นก็เตรียมข้าวสั้นไหมหลายหูต่างลาถายำเมือลูกเหียนคู่ซ้อนเสาเหียงยำหอนเตี๋ยเลื่อนเจ็ดลูกออกคำนึงต่างเขาเหตุการณ์ตัวหลักมาพอถึงเลื่อนเจ็ดลูกออก31คำเวลาครึ่งนึงหันต่างลาถาต่างพระเตียดหีป่องตัวละเขียพอถึงสีกด3ปั่นสองหอยเหมือนก้นปอกจองการตัวละกุนของขวต่างลาถาหมั่นเบิ้นตุ่ยตามละแบบเลื่อนเจ็ดลูกออก31คำจองการพระเตียดชงโกพระเตียดเหล่าพระเตียดมันพระเตียดไทยก็ป้องกันเขาเหตุการณ์เดียฟันโดยตามอาจย่าดีนำเมียไม่กุ้งโขหอยที่67เวลา12วันนี้เขได้ตกตีเป็นดีสีพระเตียดนี่ป้องภายออกเฮอเดียฟันนั่นฮอดถึงหาดำผู้กุ้นเดียฟันโดยตามอาจย่านั่นฮอดถึงหอย70กุ้นนำยาวนี่มีหกหอย30กงหลีไปอยู่ในเวลาบานเมืองหันเดินเปียดโดกสองคำทะลังผู้ผู้บินจงทงพระเตียดอ้ามลีกานี่อบถึงพระเตียดยีลังดันว่าตั้งนำมีสมมุติหัวหมูจีนี่ปล่อยมีนังซื้อเสียยีที่ตัวจองการเป่ามีเขาวุฒินี่จักทลายมือใส่นังซื้อกับกันทะลังผู้ออกปากจักอบโจตัวพระเตียดยีลังอยู่วันซ้ำคำหลาดแย่งต่างเขาเฮ็ดทะลังผู้ออกปากพระเตียดอ้ามลีกานี่ห่างเฮียนดีไวเหินอยู่ในเวลาบานเมืองหันเดินเปียดโดกสองคำโอ้เผยเขออันปิ้นจู้จื่อตัวลักออกนำมันเสียยวปุ้งเก่าเรียกว่าจังเสียขาดอยู่ปี2008สวกตัวเดือนเก่าเยวันไหนนี่อีกเทียมน้ำมันเสียวสิเปลี่ยนเหมือนทุ่งไปดินักนี่กำจอยกาดดีฝ่ายไปน้ำมันเสียวได้เหมือนเวินอันสกัมเพียงนี่เป็นข่าวสั้นไหมดินต้านคำเพียเสียงปองนี่เพียวข่าวสั้นไหมก็ทึ่งตีนี
9: ้ทำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดือน12หลอสักซ้ำคำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่ผอมสุดทรงยางการกึดบ้องฝ่ายไปบันตรงนั้นที่ออกกำปาขนนักเสียออกหือการให้หนายานอกันไหมตีนักหนีปิ้นปอให้มีหนาไปบันตรงปอให้มีหนาพุ่นไปไล่กดตามตัวขำเป้านำดินเฮ็ดสั่งอยู่แต่เรื่องกันนี่อยู่ในเวลาหึ่งยาวก็เปลี่ยนใกล้เบาไถยังมีปอให้มีหนาปุ้นหนึ่งย้อนเปิดลักษณะขังตาหนังว่ากันเฮ็ดสั่งปอกาไก่เสร็จแล้วตัวชิงด้วยกินนั่นนี่ก็เปิดพระเตียดเฮ็ดออกกันซึนท้ายแล้ว
10: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงกว่าคอยฟังกำคับกำโซ
8: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาบินตันคําเฮาเสียงกับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกําครับอันม่วนม่วนรีฟังนั่นเพียวหือดังไม้ฟังก้อยฟังกําครับหูใจในกําครับนี่ครับว่าใจหูใจตัวใจให้หือนั่งหูใจไปอยู่ในดังไรให้ห้านั่งใจจูยำใจติดนั่ง

ติชมเชวีอิจิโอโคโนฮะวิชมมาจังและโนฮะบาโชกามาจังและโนฮะบาโชติกาชิเทอุลากุนนิมาชิโกคากิโดะนะฮะปุบินิมาชิโนทาอิกุชิโนฮะดาวิโชติกานิมาชิเอ

มุงจืดตอนตราชุดสังมูจะปัดคัดว่านาเพอมุงถึงรับกามันลีชงกอมชวามชาเงียอายุอาราเตียงตอกอมะคำนามุงมสามูลิกคุชไตจีเวมุงตันสิงนาตึงดาจึงคาลามนานนานซิมกอบกระจาตอนไรอาชางูลามก็เลยเดียกันรูกันซางาไอคูก่อนคังมุงจืดตอนในมสุมกอบมูลกูมียุนไหลจืดตอนนาภัยดาดาลุชานำพามไรละกูโทชไลเรือลบินในตราชุดลามอาจาอวะจะปันมุงจืดชจำเตาพังกันรูกันซาจคุมซุมปาดีอัสุยาตับนูเพียนปลิงมุงชวาป้อมพอมจอมเจ็กพังมูกโลครัดบ่าคนมาขาดไรมุงจืดตอนตราชุดมูลามองดังไงคูจะปัดครัดบ้านนามีว่ามุงตันไล่จ้องรองไงประเดี่ยมอยู่หน้ามุงโตครังมันทาวันลีงามกรุณในพงษ์ชงรามนันกันราฉลาดคัดว่านางาไอ

0: ra jim grin lam phe shum kop ka chang chang she a myu myu re khrim kram sa thung kyang mi chasa shinyan shangwa e lam phe a chu mo e khu nang khap kaw lu na a myu shash ko mong jing shani a nga ngwe nga pyo a mi sa lam thung yang shi tup lu a myu shash ko ni a mpon a chu a ra lam phe glosh pin dat lu shum kop khran wa lu thung kha shot la lu a 中华阿缪沙克康破冷艾沙日密制赛过中华阿缪沙克康朗什白拉样南南让昂艾皮双蓝日中华阿缪沙克康朗什白拉样南南让昂艾皮双蓝日中华阿缪沙克康朗什白蒙格罗艾蓝塔阿缪沙声望看并制艾克麦克兰蓝多看蓝尼佩阿久木艾库杨勒张拉路巴迪天蒙丹翁扎正卡战
1: อเตนานาจิมราซิมซาลูนาลัมทาอฉังไอมิจซัตคูอมาคัมตอนลูไอจงฮวาอเมียวชาครังพลงไงชาเรมิจซัตโกรับรามิครมชิดาตอกรุมคันคาวราไอพองชิงรามซาอเมียวชามจิมไคลัมทานานานันราอังไอพิชอนลัมเรจงฮวาอเมียวชาครังพลงไงชาเรมิจซัตชิงังชกังครัตวาจังเชอเมียวชาชิโกจงฮวาอเมียวชาเร ง่วยมิเจลัมเรนคัมลัมชวดครัตวาลูไอมะจ่ออันเทมงตันอเมียวชามะจิมะไคลัมจึงคาจัดมัวอะมิจซันปอดชงังชกังลูนนาจงฮวาอเมียวชาเนเรนคัมคันไอมิโกรจ่ออุงกุนกรอกิชินลูนากัมมะกะมะเรนชาเรครังพ่อนแพทุชมะครัตวาลูไอจงฮวาอเมียวชาครังพ่อนงไงชาเรมิจซัชงังชกังชวดครัตวาไอลัมกัว ปาติอาอเมียวชาโมบงลีพันชเลคครังมันนันกอนานันรางไอพิชวนลัมเรประลุตอลักเลลัมกอคันบงไอยองลัมชิจาจัตนาคูอเมียวชาโมบงลีเชลันนาบงไอลัมเทเชคันไอลัมเพพกะชิเตียงลัมงาชปอนทันลัมงาอเมียวชามกะเทชามยามกะงาไอคูกลอครัตวาจังเชประลุตอนันปาติอาอเมียวชาโมบงลีเพ
2: รอกะจาเราซิมเนียไอคูไอกรังเรกโลครัตวาลูไองาไอยินนันเซนสปอยสมลาครูสปราดาจึงพอกาคูมุคอมงวยสปอยงากาไอยินนันเซนสปอยสมลาครูสปราดาจึงพอกาคูมุคอมงวยสปอยงากาไอ
3: ชิกามดัตนาไอคบชวามชานีคำจังอามันนีมุควันมุงวิชปวยอาเตียนไปดูระไอมุดัยลังนามุควันมุงวิชปวยอาเตียนทาอันเทจุงพ่อปูกาทากรอมดัตชิรองชวามชานีกรอควันชิรองไอสมโซสมรัมควันนีบางดันนากาไอจอมดัตกายะช่องนันเอนาลูนามควันก็ยุงวิมจันโยมุก็ควันไอจุงพ่อปูมกานาชนะ

นั่งแดมควันตัดไอชลัยเวลาคูมีคำสาดุไอแรงอย่างฉันปวดเหตุจูยิ้มแทะยันอ่ะไม่ชาแพะมีมิจิฉุนไอ

0: 您那嘛那能说不？地里头木瓜菜，风马鸡马瓜，阿那娃村里能娃得？古代您能说妈咪抓妈妈比木瓜菜，风妈妈地瓜其他哪个娃？阿们提到他在炉子嘞。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可观之的，
4: 正破价天五千出柜，
3: 今代十三分啊，
5: 你苏我在乎，
6: 广播涵盖更广，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 爬山云南，为了比亚摩干带提升，放好干农内农发展，为了高山美。
8: 放海洋星爬山云南，为了比亚摩干带提升，放好干农内农发展，为了高山美。
9: 普方党来，好内高山美，博尼的票尼米。身为常委会黄鹏洲，还有在含县吉列丹在黄习近平总书记把干活那几年在那人，身为金融委员会黄鹏洲等们，不跌中国，不跌老，不跌慢，不跌太，国邦甘油南面美工火，考虑干跌翻对丹阿亚博体海后十节黑带都地边地。วันสามคำถึงหาคำบานเมืองปุ้นไปร้ายตั้งเส้นหีจะปัวมีฝนหาลงตกตองหลายฟังตาจองการนำถมนำนองเพียภัยคำลาฟงนี่เซียงเกอรี่ลาสปีนี่เคิงไปไปอ้อนนี่นำหือเจ้าปัวกามาตกตึ้นสั่งเตียงให้ได้ตกดีปีนี้กึ่งมาทลายมือใส่หนังสือกับจองการสั่งเตียงจ้าไหมสิผ่ากดเย็นปีนี่เคิงไปไปอ้อนตาสดายการเฮ็ดสางฝ่ายไปเตียนซื้อสินซีคมเปิ้งขึ้นเนื้อนี่ฮอดถึงเก่ามันกดเย็นไปทลังผู้ออกปากพระเตียดอัมลีกาพระเตียดยีนางนี่อยู่วันสามคำจะเขาเฮ็ดจวงกันอบโจตัวกันประเดี๋ยวกวยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเขียมทีเดินเจ็ดกอก31คำเส้นไว้สังไว้ขวยห้องผอมโจกายำใจทำเหียดกระตามใจความสิจินพินจุกสู้ฉีอยู่เล่นเจ็ดกอก30คำผอมโจจงยังเจินจิจิวปากก้ามหอนักเรียนหนังด้วนปากก้ามหอนักจีเนี้ยใหญ่นักนันเพียงหนึ่งใจความผอมโจในจงยังที่จับกับนันที่ออกความเจียงยีอยู่เส้นเห่ากระตามไปคำตองดังการว่าทู่ตังเส้นปีหนีเครื่องปีไปอ้อนคำตองจากไว้การเกิดปองตัวมานันวังนินผู้เป็นสมัยสู้จีเป็นเก่าจูพอมพอมโจสำเนียนเจ้าสื่อจุดีที่ใดขยำใจคำตองเดินการสั่งเตียงวัตถุหนังโขหนังจองคำตองเด็กเรียบเฮดอก

边家跌砸急人入里间崩冷慌神撞间上顶阿妈喊何如好见风雨打门问人接着我三十一行身为金融委员会有位孟歇红盘座登门含面给的单在换习近平总书记的多庄干格邦别人难堪把干婆能难的跌给的单在换盘座干格邦上点当内红干别人难堪合方靠干博士干格邦品节能思病牙偏能装在嘎地的本กำจ้อยบานเมืองยินนานปงเนื่องมีนำเขียมนำลิสุงนันออกมาคำตองจากไปการถามตินักนี้เมื่อหนาวังนินผู้บินเสมสุจีเส้นไว้จินรงวิญญาณหวยชู้เริญบินเก่าจูพร้อมอย่างปากกำเล่นเจดอ31คำตังเส้นโพธิเตียกเมียจองกันพิดาดปัดยาขำหมดขอบเลี้ยนซื้อผอมโจสืบผินหวยตังเส้นนี้อยู่12ปานาเจ้ายกเฮ็ดผอมโจสำเนียนโครงการจูดีนี้ที่ได้ยกสูงความเกิดราชการทุกโดยการทกถามตินักเหอบันเมืองขอบต่างเตียคำเกียนเคียงการฝั่งมันกุ้งเอาจวงการโพธิกะการเดียเตียงเมียคำหมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการพิดาดปากยาต้องปีนการถามราชการหักษาบันเมืองขอบต่างเตียคำไหลสวัสดีอามาคำตาดีจมไร้นันคัดเคียงฝ่อโอปักตู้บันเมืองไปหุ่นตัวจวยหุ่นไต่พระเดชเฮาซาสุมการถามตินักเขาเหตุการเตียงเมียปิ้นฝ่ายออกเฮียงเขาเหตุการโพธิกะการขำหมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์จุลายเอาเงินโจกุลดักนี่ออกต่างประเทศขำหมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์ดินเซียนตูภัยละกาดราคายาเฟียนยาปังฟงหีเหือพระติดฝ่ายไปหมผันบันเมืองขอบต่างเตียคำหนีได้จุเพียนเมียนดีออกแห้งเอียงเปียการโพธิกับการเดียเตียงเมียขำหมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์พิดาดปัดยาก็เตี่ยมข้าวก้านไหมบันเมืองยินนานจบเร็วเสียงพระเตียจงโกอันคมปึงกระบันเมืองสวัสดีหมันเวิร์นนันเดินเปียดอกออกซ้ำคำถึงหาคำบ้านเมืองปุ้นไปร้ายในเส้นเฮาเหี่ยจักปัวมีฝนหาลงตกลุ่มลงเปียดถึงสิบจีหลองหีห้องหนึ่งเหี่ยยังจังตกหมางเฮ็บห้องการดาลูอากาศเดินบอกภัยเมืองต่างไรดีเหตุดีการโป้ก่อนฝ่ายไปฟังตาเพื่อภัยขำลับเขาว่าไปมาการดีเดี๋ยวเราพอต้องยำหอนฟงหนีฟังตาจองการเพื่อภัยขำลับนี่ป้าเหือห้องสั่งให้หน้าดาวไปจนนำถมไปฟงหนีจองการตึกปืนสั่งเตียงโจดูซุ่มโปกวนกันสัพสารีจูเจอจูจวงไหลดีนางดวนสั้นเห่าอยู่มากกว่าเสียนต่างเขาเฮ็ดจวงการฮัดเหียนฝ่ายไปฟังตาเพียไผ่คำลับปีสองพันแปดสิบหกโต้ฐานซีจีนันออกมานางดวนปิ้นเวลายาเมือจังโปเกิดจวงการเพียไผ่คำลับนักแยกนั่นโฮงการกินนักนันสั้นเห่านี่กัดทิ้งนับตามยินนันสั้นหนึ่งสองหกสองบอกข่าวกันเขียนถีเดะพัดดีดไปไปข่าวเหตุการณ์ฟังตาฟงนินันขำโคซาซุมโจเสียนเซียงชนสีถันข่าวเหตุการณ์ตื่นบอกจูนุ่มจองการฮัดเหรียญเฮดัยตุกตีปินดียกซุ้งนำจังไปไปฟังได้เตียงเมียจองการเพ่ไพ่ขำลาบฟงนีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินหกเซียงกฤษลาสนีป่องทลายมือใส่หนังสือกับจองการสั่งเตียงจ้าไหมหอดถึงสิบเอ็ดจองนำเหือเบี่ยงเงินมาตุกตื่นหอดถึงสี่กดเดียนไปเมียนมบตาไม้หอยปุ้นได้หกสิบเอ็ดปุ้นไปสิบเอ็ดเดะหอยปุ้นได้หกสิบเอ็ดปุ้นไปหกหาอะพากดถึงปีนี้เครื่องปีไปอ้อนการถกถามก็เฮ็ดได้ครึ่งหนึ่งเปิดจองการปุ่งหนึ่งมีนำเขียมนำนิ้วส่งมีจานออกการเดินท้ายคัดเคียงนั่นนางดวนกึ่งหมาตีดินช่างนี่เมียนมบจองการทลายมือใส่หนังสือกับจองการสั่งเตียงกึ่งจักหังเตียนฟงนี่นั่นออกมาจองการมีปองตุกตื่นสิบหากดเย็นคมเปิ้งอันใส่เครื่องจักรแต่ใส่เตียนนี่อยู่จองการสั่งเตียงปี2082ตัวในยินาเซนนันปีที่หนึ่งนับตามการก็หอมสอนว่าจางไดหูปีนี้เครื่องปีไปอ้อนจองการสั่งเตียงเตียนจื้อสินซีอันคมเปิ้งขึ้นเนื้อนั่นนี่ตาสดายฮอดถึงเก่ามันกดเย็นไปเตียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกแถมหอยปุ้นได้18ปุ้นไปหาพากดถึงตาสดายนี่ฮอดถึงหาปั้นเจ็ดหอย77กดเย็นเตรียมปีกายเวลายำนึกกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นเลยเก่าสิบกปุ้นไปเก่าผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมไหลหูต่างราถายำเมื่อลูกเหียนครูซ้อนเสาเหียงยำหอนเตี๋ยเลื่อนเจ็ดลูกออกคำหนึ่งต่างเขาเหตุการณ์ตัวหลักมาพอถึงเลื่อนเจ็ดลูกออก31คำเวลาครึ่งหนึ่งหันต่างราถาต่างพระเตียดหีป่องตัวหลักเขียพอถึงสีกดสามปั่นสองหอยเหมือนก้นปอกจวงการตัวหลักกุนขวางขวต่างราถาเหมือนเวิ้นตุ่ยตามหลับแบบเล่นเจ็ดดอกสามสิบเอ็ดคำจองการพระเตียดชงโกพระเตียดเหล่าพระเตียดมันพระเตียดไทยก็ป้องกันเขาเหตุการณ์เดียฟันโดยตามอาจย่าดีนำเมียไม่กุ้งโขหอยที่หกสิบเจ็ดเวลา12 นี้เฮ็ดได้ตกดีเป็น

0: สีพเดียดนี่ป่องภายออกเฮอเดฟันนันฮอดถึงหาดำผู้กุ่นเดฟันด้วยดามอาญานันฮอดถึงหอย70กุ่นน้ำยาวนี่มี6หอย30กงหลีไปอยู่ในเวลาบานเมืองหันเดินเปียดโดกสองคำทะลังผู้ผู้บินจงทุ่งพเดียดอเมริกานี่อุบถึงพเดียดยีลังดันว่าตั้งนำเงินสมุดหัวหมูจีนี่ปล่อยมีหนังสือเสียหยีติดตัวจ้องการเป่ามีเฮวุฉีนี่จักทุลายมือใส่หนังสือกับกันทะลังผู้ออกปากจักอุบโจตัวพเดียดยีลังอยู่วันซ้ำคำหลาดแย่งตั้งเขาเฮ็ดทะลังผู้ออกปากพเดียดอเมริกานี่ห่างเฮียนดีไวเหินอยู่ในเวลาบานเมืองหันเดินเปียดโดกสองคำโอ้เผยเขออันปิ้นจู้จื่อตัวลักออกนำมันเสียวปุ้งเก่าเรียกว่าจังเสียขาดอยู่ปีสองพันแปดสิบหกตัวเดินเก่าเยบันไดนี่อีกเทียมน้ำมันเสียวสิเปลี่ยนเหมือนทุ่งไปดินักนี่กำจอยกาดดีฝ่ายไปน้ำมันเสียวไดเหมือนเบิ้นอันนัสกัมเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นต้านคำเพียเสียงปองนี่เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงตีหนี
1: คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดิน12หลอสอซ้ำคำสีจิงพิงจงสูจีอยู่ที่ผอมสุดทรงยางการกึดบ้องฝ่ายไปบันตรงนั้นเถียวกำปาขนนักเสียออกหือการให้หนายานกันไหมดินักนี้ปิ้นปอให้มีหนาไปบันตรงปอให้มีหนาพุ่นไปไล่กดตามตัวขำเป้านำดินเฮ็ดสั่งอยู่แต่เรื่องกันนี่อยู่ในเวลาหึงยาวก็เปลี่ยนใกล้เบาไถยังมีปอให้มีหน้าปุ้นหนึ่งย้อนเปิดลักษณะขังตาหนังว่ากันเฮ็ดสั่งปอกาไก่เสียแล้วตัวชิงด้วยกินนั่นนี่ก็เปิดพระเตชเฮ็ดออกกันซึนท้ายแล้ว
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ้อ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำครับอันม้วนม้วนรีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำครับหูใจในกำครับนี่ครับว่าใจหูใจตัวใจให้หนังหูใจไปอยู่ในดังไรใครห้านั่งใจจูยำใจติดนั่ง

ไว้ฟังกำคับไหลยวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

0: 真靠土地的，天天去来拉好靠土地的哦呀。
1: 因那亚语错就靠土地的，天天去来拉好靠土地的哦呀。
0: 唔靠米靠奥罗那，靠思下思。
2: 那宝巧吧，天天宝靠思下思那表亚货，诺亚家都表落好表去做。社会财委会会安排了，这了得了。习近平做出结果大比合作加比多可乐同拉卡特就黑。社会制度委员会会安排了俄罗就黑了解大比的。伊那说，我靠我爸加达了 V 八大比他只亚给 V 会安排少。伊下把先打了眼表要可伊那说马车为名个没有公路过拉哈拉多，得了给个为名。มันยิ่งลากโน่มีป้ามีโยน่าพลาวิธาฝ่าวิกาติดาจงดิฉีชากลิลาสัจขอุสหาปาโคมาวิโอยาวโคพูจาโชจาวิโอมึงโตยาลิชากมาชีจะขอบ้าโอสลิจะติดากาวิติจักฮาติชิงาฝ่าวะบักกาจะขอบ้าอุสหาปาโคมาวิโอยาวโคดาเธอดาจะตีโคเลจากาวิฟโกวาโอฮิติฮาวาฝ่าวะบักกาอเมริกาจุดทุ่ทลาพกุมยามิลิกาและจีลาโตเจดาบิเชนท่าตักดีเกฮาราตุดาโอฮกุติลติลจะละนานสหภาพสิทธิ์ดินสวีชาวิฮุยฮุยจีโอเคและจะละติลสิทธิพิจุสุจิสหภาพสิทธิ์ชินตัวยาเจจิจิฮุยยกัวกูดาบีฮุจโจยาบิโตโคและชิดิจิกูดาบีฮุจโจยาเวนยุมาลาคาตะจอฮีตัวยาที่พาหุ่ยคูวิโอโลทูมาชิมายินาเซติกิตุวีโอปิทูโตซึ่งมาวิพุชิโมจิมึงวิโอโลชนฝืนช่วงที่ปีติกิตุวีที่ฆ่าทูโตโชสวิสุจิวานิหุ่ยโอคายหุ่ยคู่จะเจอกุวีเจ้าสุดที่มาลีกาพุชิโมจิจากาตุวิ

ชดินชมึงชีวิตอีจีออกพอเนาะหาไปชมมาจ้าและเนาะหาไปชมกันมาจ้าและเนาะหาไปชมที่ก้าจะที่อุลากุนนิมาสิโคขากินด้วยนะหาปุ๋ยนิมาสิเนาะท่าอีกุเช่เนาะหาได้ไปชมที่ก้านิมาสิเอ

0: 说着口头地位天天可来拉好口头地位哦呀
1: 人那亚语说着口头地位天天可来拉好口头地位哦呀
0: 你可米可我的那可思下思
2: 那宝球吧天天宝可思下思那表亚货那我家就表露好表天球这位彩绘会会欧开了这了对了习近平做出结果大为合作家为多科了同拉卡特游戏社会制度委员会会欧开了欧罗游戏了解大为地你那时欧科欧巴加达了为巴达为他之家给为会欧开手希哈巴现打了安尼表要可以那时马车为名格没有公路过拉哈拉度得了给个为名มีลาคนโนมีป้ามีโยนาพลาวิธาฝ่าวีกาติดาจงดิชีชากลิลาเสจขอุสหาปาโคมาวีโอยาวโคพูจาโชจาวีโอมึงโตยาลิชากมาชีจะขอบ้าโอสลิจะติดากาวีติจักคาติชิงาบาบาบากาจะขอบ้าอุสหาปาโคมาวีโอยาวโคดักเถดักจะตีโคและจากาวิฟโกวาโอฮิติฮาวาบาบาบากาอเมริกาจุดทูเทลาพกุมยามิลิกาและจีลาโตเจดาบิเชนท่าตักดีเกฮาราตุดาโอฮกุติลติลาเจลนาฮันสหภาพสิทธิ์ดินเซวิชาวิฮุยฮุยจีโอคายและเจลติลาสิจิพิจุสุจิสหภาพเชชินตัวยาเจจิจิฮุยกัวกูดาบีฮุจโจยาวิโตโคและเชลิซึกูดาบีฮุจโจยาวิจุมาลาคาตะโจฮีจุยาติพาหุยคูวิโอโลทูมาชิมายินาเซติเกตุวิโอพิทูโตสิดิมาวิพุเชโมจิมึงวิโอโลชนฝืนโชติปีติเกตุวิติคาทูโตชูสวิสุจิวานิหุยโอคายหุยคูจุจิกุวิจูสิดิมาลีกาพุเชโมจิจากาตุวิโอคาเจเลชนฝืนติคาติคายน่าเชื่อฝืนเยแพวิติคาอยู่โตละคาเดติเลมึงว่าคาติดะติจากาเกจิมียาคู่กับกาวิกาติดาจสาบาชิจิตินิเซวิจิรุวิเยหุยคุยมิโอข้าไปโชกะโคลาวิหุยโอคายน่าเชื่อดิแลสิจิพิจูจูจิโกดาวิพุชิโมจิมุวิกาโพวิโตโคทาโยฮิน่าเชื่อดิแลพุสกาติคาวิตาเกจิวิโอโลโยฮิกาติคาทูโตวิทานันพุสวิจิฮุกือยินาชิมจำลาวิทากากาคาเตอร์ลิทาฉันเดนโชติปีกากากาเตคาชนสาบาสิจิตินสิริมาวีอบาพมิงเกจาดาและวีบาตาวิทาวาบาเวฮุยสิสวาปานาเจโอคายฮาลาฮุยโคจุจกุวีติกาลีมิงเกติกาลีวีโมมิงเกกาสิคาคาเดสิกาจิมิจิจาโชยิดาดาจิวีอบุปดาจิโอโคโอบาจาดาเลวีบาดาวิทาจียาเลมีจื้อโชกาดาดาจื้อมียาดากโอปูโชกาดาดาจื้อปูมอบแปมีจื้อมีพิทาโชกาดาดาจื้อซึ่งมาวิมชามีชาชนเกิดทุโตวิโอโลโอจื้อโอยากาวิบาโตเ

อาเอกุฮาลากุโนทาจูฮาโอมีปิลาปาและโนเชียกือกึกือกาโนบีอาเอกุแผ่มิจุโอฮอกากาดูวิแลลาหุมมีมีพอโลดะจาโลเดบิจุ

ชดที่ช่วงมือชีวิตอิจิโอโคโนฮะวิชมาจาและโนฮะวาโชกามาจาและโนฮะวาโชดีกาชิเทกุลากุนนิมาสิโกคากิโดนะฮะปุบินิมาสิโนทาอิกุเชโนฮะตาวิชดีกานิมาสิเอ

0: 你弄嘛的，古代你弄说妈咪叫妈妈比，木瓜菜富妈妈提瓜其他哪个我，阿门提到他在炉子嘞。
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好看古迹的。
4: 正扩大铁路建设会，
5: 当代时装品牌，
6: 你送我财富，
7: 广播涵盖更广，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 奉陪爱心，爬山云南。วิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการลงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
9: ่ฟังขยายเสียงภาษาอินทานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการลงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
10: ่ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสารใหม่บอกนี้ที่เพียงนี้มีซึ่งในช่างไว้หวยห้องผอมโจ้พยายามใจหำเหียนกระตามใจความสิจินพินจงสุจีปากกำหัวนักจีเนียใจนักนั้นซึ่งในจินรองพยายามหวยห้องผอมโจ้ดังมนพระเดียดจงโกพระเดียดเหล่าพระเดียดมันพระเดียดไทยกัวป้องกันอยู่นำเมียไม่กุ้งหัวเขาไปกันเดียฟันด้วยตามอาจยาบอกที่หอยโฮสิบเจ็ดเฮดัยตกตีปินดีวันสามคำถึงหาคำบ้านเมืองปุ้นไปร้ายดังเส้นหีเจ้าปัวมีฝนหาลงตกตองหลายฟังตาจองการนำถมนำนองเพียภัยคำลาฟงนี่เซียงเกอรี่ลาสปีนี่เคิงไปไปอ้อนนี่นำหือเจ้าปัวกามาตกตึ้นสั่งเตียงเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีกึ๋งมาทลายมือใส่หนังสือกับจองการสั่งเตียงจ้าไหมสิผ่ากดเย็นปีนี่เคิงไปไปอ้อนตาสวัยการเฮ็ดสางฝ่ายไปเตียนซื้อสินซีคมเบิ้งขึ้นเนื้อนี่หอดถึงเก่ามันกดเย็นไปทลังผู้ออกปากพระเตียดอเมริกาพระเตียดยีร่างนี่อยู่วันสามคำจะเขาเฮ็ดจองการอบโจตัวกันประเดี๋ยวก้อยฟังข่าวในข่าวสั้นไหมเขียมทีเดินเจ็ดกอกสามสิบเอ็ดคำเส้นไว้สั่งไว้ขวยห้องผอมโจกระยำใจทำเหียนกระตามใจความสิจินเพียนจุกสู้ฉีอยู่เล่นเจ็ดกอกสามสิบคำผอมโจจงยังเจินจิจิวปากก้ามหัวนักเรียนหนังด้วนปากก้ามหัวนักจีเนี้ยใหญ่นักนันเพียงหนึ่งใจความผอมโจในจงยังที่จับกับนันที่ออกความเจียงยีอยู่เส้นเห่ากระดามไปคำตองดังการมาทู่ตังเส้นปีนี่เฮิงปีไปอ้อนคำตองจากไว้การเกิดปองตัวมานันวังยินผู้เป็นสมัยสู้จีเป็นเก่าจูผอมผอมโจสำเนียนเจ้าสื่อจุดีที่ได้ขยำใจคำตองดังการสั่งเตียงวัตถุหนังโขหนังจองคำตองเรียบเฮดอกเป็นยาที่จับกับนันหยับดีการปุ่งหนึ่งข้องสั่งจองการสั่งเตียงอามาคำโขยู่เฮากินฟงหนีตามหมันเวินเล่นเจ็ดกอกสามสิบเอ็ดคำเส้นไว้จินรองเวียงหวยอยู่เวียงมังเสียหงผอมโจตังมวนหำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสู้ฉีติดตัวจองการเกิดปวงเบียกเงินดันคำปากก้ามผลดังนั้นเด็กเดียบกระดามใจความผอมโจการเกิดปวงสั่งเตียงตั้งในโฮงการเบียกเงินดันคำหาฟังข่าวการปรึกษาการเกิดปวงผินเจียดนังซื้อปิงยาเพียงหนึ่งจ้องใจกาดดีตึกปุ่นกำจ้อยบ้านเมืองยินนานปวงเนื้อมีนำเขียมนำลีซุ้งนันออกมาคำตองจากไปการถามตินักนี่เมื่อหนาวังนินผู้เป็นสมัยสู้จีเส้นไว้จินรงวิญญาณหวยชู้เจินเป็นเก่าจูพร้อมอย่างปากกำเล่นเจ็ดดอกสามสิบเอ็ดคำดังเส้นพ่อที่เด็กเมียจองกันพิดาดปัดยาขำมดขอบเลี้ยนจื้อผอมโจสืบผินหวยดังเส้นหีอยู่สิบสองปานาเจ้ายกเฮ็ดผอมโจสำเนียนหงการจูดีนหีที่ไหลยกสูงความเกิดราชการทุกโดยการทกถามติดนักเหอบ้านเมืองขอบต่างเตะคำเกียนเคียงการฝั่งมันกุ้งเอาจองการโพธิกาการเด็ดอย่างเมียขมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์พิดาดปาดยาต้องปีนการถามราชการหักซาบานเมืองขอบต่างเทคำไหลสวัสดีอามาคำตาดีจมไร้นันคัดเคียงฝ่อปากตู้บานเมืองไปหุ่นมันตกจวยหุ่นไตพระเดียดเห่าซาสุ่มการถามตินักเขาเหตุการณ์เตียงเมียเป็นฝ่ายออกย่างเขาเหตุการณ์โพธิกาการขมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์จุไรเอาเงินโจกุลดักนี่ออกต่างพระเดียดขมดขอบเลี้ยนเขาเหตุการณ์ดินเซียนตูไผ่ละกาดราคายาเปลี่ยนยาบังฟงหนีเหอพัดติดฝ่ายไปหมผันบัดเมืองขอบต่างเตียคำหนีได้จบเพียนเหมียนดีออกเฮี้ยงเอียงเปีย